0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: Indian Job. Crop to play it. 1045 non-stop music. Sip play it. Sip panati. Reflex Royce Japan. โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit. Swinging Biscuit. คู่ขากับอะไรก็อร่อยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยาม

0: Times Square ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดย How Are You Faced พบกับศิลปินอาทินนทนนยังโอม Tattoo Color Time Thai 17และ18กรกฎาคมนี้ที่ MGI Hall Bravo BKK กดบัตรได้แล้วที่ eventpop.me
0: 10:45Non-stop non-music. Music. 10 play hit. 45 นาที
1: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

นี่ก็คืออยากอินเพลงรักจากซีซั่น5 featuring กับ No One Else นะคะมาแล้วค่ะช่วง1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 แล้ว FJ Sen ก็มาแล้วแต่เช้าเลยนะคะวันนี้ก่อน9โมงเจอกันแล้วเป็นช่วงเวลาที่หลายคนกำลังจะไปทำงานด้วยนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่หลายคนกำลังโอ้โหรู้สึกว่าหุยนี่วันจันทร์เองเหรออาทิตย์นี้ก็น่าจะเป็นอีก1อาทิตย์ที่หลายคนเตรียมตัวไปใช้สิทธิ์ไปทำหน้าที่ของตัวเองกันนะคะสำหรับคนกรุงเทพคือเซนอะลองเปิดปฏิทินดูว่าโอ้นี่22แล้วใช่ไหมเดี๋ยววันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ก็จะเป็นวันเลือกตั้งผู้ว่านะคะเซนคิดว่าถ้าใครที่ติดตามข่าวก็จะเห็นความเคลื่อนไหวมากมายเกี่ยวกับการลงพื้นที่หาเสียงของผู้ว่ากรุงเทพนะคะซึ่งไม่กี่วันที่ผ่านมาก็มีข่าวขึ้นจริงกรุงเทพมีข่าวนู่นข่าวนี่เกิดเหตุการณ์มากมายก็อาจจะทำให้หลายๆคนรู้สึกอยากจะไปใช้สิทธิ์อยากจะไปทำหน้าที่ของตัวเองกันมากๆเพื่อที่จะเลือกคนที่เราอยากจะให้เข้ามาทำงานบริหารกรุงเทพ

0: พมหานครนะคะซึ่งแน่นอนพูดถึงคำว่าหน้าที่นะทุกคนโยงไปถึงเพลงนี้เลยเซนก็ไปดูแหละว่าวันนี้เรามีช่วง Flex Talk ใช่ไหมศิลปินที่จะมาเจอกับเราก็คือน้องซาร่าสโลล่านะคะซิงเกิลนี้ชื่อว่าหน้าที่ฉันซะด้วยคำว่าหน้าที่ฉันเป็นยังไงในมุมของซาร่าสโลล่าสำหรับซิงเกิลใหม่ซิงเกิลนี้นะคะเบื้องหลังของเพลงล่าสุดจะเป็นยังไงก็ติดตามพร้อมกันวันนี้หลัง 20:00 เป็นต้นไปในช่วง Flex Talk กับ FJ ญี่ปุ่นนะคะส่วนช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ Bistin Butter Coโคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bistin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: เสด็จสู่ทิพสถานคันไลลาทรงเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการผสานสุขผสานพระไทยผสานใจเจิมผจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพสถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการับพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
3: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โหไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
4: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
3: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
4: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโพสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
3: ส่งก่อนรวยก่อน
4: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
3: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ

0: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบมบี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุM District Flex Rise 4.5
1: Bangkok Boat Bangkok Boat เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok Boat Bangkok Boat มาเรามาใช้สิทธิ์โบสถ
2: ์กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Boat เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Boat มาเรามาใช้สิทธิ์โบส
3: Flex Lake Recommended

0: Flex Recommended Thai ชั่วโมงนี้นะคะเลือกซิงเกิลนี้ค่ะหม้อหุงข้าวจากโจวี่ภูสิทธิ์นะคะที่มีความพิเศษตรงที่มีสีสันมีเสียงของผู้หญิงเนาะที่รู้สึกไม่ต่างจากโจวี่เลยก็คือพันธ์ปรการนั่นเองนะคะทำให้เพลงมีความสดใสแล้วก็หลายๆคนน่าจะอมยิ้มไปพร้อมๆกับเคมีความเหงาของพี่น้องทั้ง2คนใครที่ยังไม่ได้ดูมิวสิกวิดีโอนะคะน่ารักเลยแหละก็อย่าลืมค่ะไปติดตามดูกันได้สำหรับซิงเกิลนี้หม้อหุงข้าวนะคะเป็นซิงเกิลสุดท้ายปิดท้ายอัลบั้มโพนไซสไตล์ซาวด์นี่คือชื่ออัลบั้มของโจวี่ภูสิทธิ์ให้ทุกคนได้รู้จักกันในช่วงนี้ด้วยค่ะ Flex Flex Recommended
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธ

0: เอาจริงๆได้ยินเสียงพี่ตู่ภพธรกับคาแรคเตอร์ที่ได้ติดตามในซีรีส์เรื่องทนายปีศาจนี่ต่างกันสุดๆเลยเนาะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าค่ะฟังเพลงนี้ของพี่ตู่กันนะคะถ้าหากรวมถึงซิงเกิลล่าสุดจากอิ๊งค์วรันธรและถ้าเขาจะรักยืนเฉยๆเขาก็รัก First อนุวัฒน์นะคะชั่วโมงหน้าในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ค่ะ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: น้ำหนักขึ้นอย่ารอให้เสี่ยง Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ชวนคุณมาเช็คให้ชัดคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงในงาน Good Health Great Heart กับหัวข้อ Weight and Warning สัญญาณเสี่ยงโรคอ้วนน้ำหนักเตือนโรคแทรกซ้อนร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางพร้อมแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจี๊ยบชมพูนุชปิยธรรมชัยพบกัน28มิถุนายนนี้ที่โรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ลงทะเบียนฟรีแล้วมาลุ้นรับของรางวัลภายในงานรู้ทันวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า Good Health Great Heart Healthy ทั้งตัวหัวใจแฮปปี้
1: ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ๊ะ
2: ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อป

0: ขอให้พลังอำนาจพารัตนตรัยช่วยดลบันดาลให้ผมเจอสมาชิกโดยปฏิหารด้วยนะครับ
1: เมื่อทีพ็อปอยากเจ๋ง
2: เราจะเดบิวต์วงกันใหม่
0: นี่แหละครับบอส
1: แต่วงกำลังเจ๋ง
0: นี่ห้องซ้อมของเราจริงๆเหรอครับ
2: บอสขอแนะนำไม้มาจะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของวง R Wolf ของพวกเราน
3: ายตอบได้ไหมอ่ะว่าที่ทำไปเพราะทำตามความฝันที่ทำไปเพราะเรา
1: Lost to Light อยากจะดังหรือยังนะทุกวันเสาร์3 ทุ่มครึ่งทางช่องจีเอ็ม25เริ่ม20 มิถุนายน
4: คัดทางอาชีอี
5: บางทีเราก็นึกอิจฉานายเหมือนกันนะ
6: บิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
7: ม
6: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิสกิตบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
8: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
9: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
10: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
8: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
9: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย CU Band Concert Echo Ops Spirits 15 กรกฎาคมนี้สยามพิคเนตกดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon
2: 10 10 45 Non-stop Music
3: 10 Play Hit
2: 45 นาที

0: รักใครไม่ไหวจาก Three Man Down 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะอยู่กับ FJ Zen ในบรรยากาศวันจันทร์ช่วงยังไม่ทัน10โมงแต่แดดแรงเหมือนอยู่ตอนเที่ยงเลยอะร้อนจริงๆตั้งแต่เมื่อวานนี้ฉันรู้สึกว่าร้อนมากจนแบบดูดพลังไปเลยคือตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสศุกร์ที่ผ่านมาก็มีโอกาสได้ไปพัทยานะคะก็ไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตข้างนอกเลยเพราะอากาศร้อนแบบรุนแรงมากเป็นช่วงที่เหมือนกรุงเทพจะมีฝนตกหนักแต่พัทยาก็ไม่ค่อยนะคะก็ร้อนๆเลยอ่ะสัปดาห์นี้ก็คิดว่าตามที่พยากรณ์บอกฝนจะลดลงนะคะยังไงดูแลสุขภาพกันด้วยช่วงอากาศเปลี่ยนมีฝนมีแดดแล้วก็เราก็เข้าไปในห้องแอร์ใช้ชีวิตกันแบบสบายๆออกไปข้างนอกแบบอุณหภูมิมันปรับไปปรับมาก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีเป็นพิเศษด้วยนะคะส่วนเรื่องเพลงวันนี้ฉันดูแลเองไปจนถึง11โมงเลยอยากฟังเพลงอะไรกันขอกันเข้ามาได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะและแน่นอนว่า Flex Talk วันนี้ฝาก FJ ญี่ปุ่นอยู่ในช่วงของเซนเนาะ1ทุ่มเป็นต้นไปทุกคนรอสแตนบายเจอกับซาร่าสโลล่าได้เลยหลังจากนั้นพรุ่งนี้ค่ะที่เรามีนัดกันช่วง FJ Zen นะคะ1ทุ่มเป็นต้นไปเจอกับ Proxy และ25วันที่25นี้ก็จะได้เจอกับพี่แว่นใหญ่นะคะมี3คิวบอกเลยตั้งแต่ตอนนี้จะได้ไม่พลาดกันเลยในทุก Flex Talk ที่กำลังจะเกิดขึ้นที่นี่ Flex 104.5 นะคะ
1: 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: FJ Zen ขอส่งความหวานจากร้านคูโมแลบที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลเนื้อนุ่มฟูละมุนละลายในปากและชีสเค้กช็อกโกแลตรสหวานนำขมตามจากช็อกโกแลตนำเข้าจากฝรั่งเศสและบาสก์ออริจินอลเนื้อชีสเค้กแน่นๆกับครีมชีสนัวๆแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โรสกับโรเค้กแอนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาหอมกลิ่นวานิลาแบบธรรมชาติโรชาโคมัทฉะที่ผสมผสานความเข้มข้นของมัทฉะกับความละมุนของครีมจากนมสดแท้ 100% ในเนื้อโรเค้กผงถ่านจากไม้ไผ่แท้ๆและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งละมุนจากนมสดพร้อมเสิร์ฟความฟินยกออฟฟิศด้วยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอปแล้วลงทะเบียนตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟิน

0: ระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ

และนี่ก็คือผลงานล่าสุดจาก Level นะคะซึ่งคือบอยกรุ๊ปวงแรกจาก Lit Entertainment มีสมาชิกทั้งหมด8คนเพิ่งจะได้เจอกันในช่วง Flex Talk เมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมนี่คือเพลงที่ชื่อว่า When I น้อยใจนะคะก็เป็นเพลงจังหวะช้าๆจาก8หนุ่ม Level เนาะแล้วก็พูดถึงอาการน้อยใจของหนุ่ม Gen Z น่ารักนะทุกคนคือปกติแล้วอะอาการน้อยใจมันมักจะเกิดมาจากฝ่ายผู้หญิงเนาะแต่

ันนี้สื่อสารถึงอาการของหนุ่มๆเจนซีด้วยนะไม่กล้าพูดตรงๆกลัวจะดูงี่เง่าในสายตาเธอก็เลยได้แต่เก็บความรู้สึกไว้แล้วแสดงผ่านคำพูดสั้นๆเหมือนไม่เป็นอะไรแต่จริงแล้วคือแอบหวังแอบหวังให้เขาสังเกตเห็นนะFlex, Flex, Recommended. Flex, Flex, Name.

0: สามเพลงนี้นะคะรอฟังได้เลยค่ะหลัง10โมงที่ Flex 104.5 นะคะ
1: Flex Next Hour Flex Recommended This Week
2: กอดความทรงจำแว่นใหญ่

0: ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกบนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยกลับมาอีกครั้งกับ True Academy Fantasia 2026ร่วมโหวตและติดตามนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบที่แอป True Visions Now
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี
1: ้ติดตามให้ดีช่วงโมงนี้ที่ Flex 104.5 10 10 45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดยบิ๊กชิน

ใช่คนที่ควรรักเลยจะไม่ใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่ทำไมได้เป็นของฉันและไม่ใช่คนที่ควรเผลอมองไม่ใช่คนที่ควรเผลอใจทุกเวลาที่เราสองคนได้ชิดใกล้ก็บอกตัวเองทุกครั้ง

ากจะทำให้ใครเสียใจไม่อยากจะทำให้ใครแยกทางทั้งที่คนที่คู่คู่เธอและเคียงข้างมันไม่ใช่คนอย่างฉัน

0: ที่ค่าหนังสือจาก Bogie Lion featuring กับนนทนนท์นะคะในช่วง1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ที่รู้กันเลยนะคะว่าหลังจากช่วง1045ชั่วโมงนี้เราจะได้คุยกับผู้โชคดี Flex Delivery วันนี้จะเป็นใครรอติดตามได้เลยหลังจากนี้ค่ะแต่ช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ Bischin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 10:45 non-stop music 10 playing hit 45นาที ที่ Flex 104.5 โดย Bischin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: และตอนนี้ค่ะผู้โชคดี Flex Delivery วันนี้อยู่ในสายกับ FJ เสร็จแล้วนะคะต้อนรับคุณเปิ้ลสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณเปิ้ลสบายดีไหมคะ
2: สบายดีค่ะ
0: เนาะวันนี้วันจันทร์ด้วยสดใสเลยแดดแบบแรงไหมคะตอนนี้ถึงที่ทำงานหรือยัง
2: อยู่ที่ทำงานแล้วค่ะ
0: ช่วงนี้งานยุ่งไหมคะต้องเติมหวานหน่อยไหม
2: ใช่
0: น้องต้องเติมหวานแล้วก็ต้องเติมกาแฟด้วยเนาะคุณเปิ้ล
2: ใช่ค่ะ
0: ปกติได้มีโอกาสใช่ไหมคะต้องเติมพลังบ่อยไหมคะทุกวันไหมคะคุณเปิ้ล
2: บ่อยค่ะ
0: บ่อยๆเลยเนาะวันนี้เนาะ Flex Delivery นะคะสำหรับเดือนมิถุนายนเดือนโปรดจะเลยขอส่งความฟินยกออฟฟิศกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเพรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้ของคุณเปิ้ลเป็นกู๊ดโมเมนต์ค่ะพร้อมความหวานจากร้านคูโมแลบที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลและชีสเค้กช็อกโกแลตแล้วก็มีบัสออริจินอลนะคะแถมเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โรสกับโรลเค้กแฮนด์คราฟต์อย่างมูเน่โรวานิลาแล้วก็โรชาโคมัชชะที่ยังไม่หมดนะคะมีพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งทั้งหมดนี้จะเป็นของคุณเปิ้ลเลยคุณเปิ้ลตั้งใจแบ่งเพื่อนไหม
2: นิดหน่อย
0: นิดหน่อยเนาะชอบมากชอบมาก
2: เติมหวานให้ตัวเอง
0: เนาะชอบมากเลยเซนมีโอกาสชิมแล้วค่ะเซนมั่นใจมากว่ายังไงคุณเปิ้ลต้องแฮปปี้มากๆวันนี้ยังไงก็ยินดีด้วยนะคะยังไงถ้ามีโอกาสได้ชิมแล้วชอบอย่าลืมแท็ก Flex Connect มาด้วยนะ
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: ได้เลยค่ะมีโอกาสก็เดี๋ยวน่าจะได้ไปหยุดพักผ่อนเนาะชาร์จพลังใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่
2: ค
0: ่
2: ะ
0: โอเคค่ะขอบคุณ คุณเปิ้ลมากๆนะคะยังไงฝาก Flex 104.5 ด้วยนะคะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
0: นี่ผู้โชคดีของเราในวันนี้นะคะเสียงสดใสตั้งแต่วันจันทร์แบบนี้เลยใครอยากเป็นผู้โชคดีแบบคุณเปิ้ลนะคะงานยุ่งแค่ไหนอย่าลืมเติมของอร่อยแล้วก็แน่นอนกาแฟเบอร์ดี้ด้วยนะคะซึ่งต้องขอขอบคุณค่ะกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเพรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบ

0: ชอบก็จัดเลยอย่าลืมนะคะลงทะเบียนกันที่แอปพลิเคชัน Flex Connect จะได้เป็นผู้โชคดีกันค่ะ
1: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: น้ำหนักขึ้นอย่ารอให้เสี่ยง Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ชวนคุณมาเช็คให้ชัดคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงในงาน Good Health Great Heart กับหัวข้อ Weight and Warning สัญญาณเสี่ยงโรคอ้วนน้ำหนักเตือนโรคแทรกซ้อนร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางพร้อมแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจี๊ยบชมพูนุชปิยะธรรมชัยพบกัน28มิถุนายนนี้ที่โรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ลงทะเบียนฟรีแล้วมาลุ้นรับของรางวัลภายในงานรู้ทันวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า Good Health Great Heart Healthy ทั้งตัวหัวใจแฮปปี
1: ้บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
3: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
4: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: FJ Sen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
4: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: Flex Lake Recommended

0: หน้าที่ฉันนะคะซิงเกิลล่าสุดจากซาร่าโซโลล่าที่ไม่รอช่วง Flex Talk วันนี้แล้วเดี๋ยวจะเปิดอีกทีแต่ว่าวันนี้เปิดก่อนตอนเช้าเลยก่อนที่ทุกคนจะได้เจอกับซาร่าโซโลล่านะคะในช่วง Flex Talk ที่นี่เลย Live at Studio ของเราตรงนี้ยังไงก็รอติดตามหรือว่าอยากจะมารอเจอที่นี่ก็ได้นะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่ดีมากอยู่แล้วส่วน MV ก็คือกลมกล่อมมากนะคะมีน้องซาร่าโซโลล่าเล่นเองแล้วก็ได้น้องโจรินโฟอีฟมาเล่นด้วยเกิดเป็นเคมีที่ดีงามนะคะคิดว่าหลายๆคนได้ดูกันแล้วล่ะแต่ว่าวันนี้อย่าพลาดนะคะน้องซาร่าโซโลล่าจะมาหาเราที่นี่ค่ะ Flex 104.5 ในช่วง Flex Talk Flex Like Recommended ก่อนจะไปในวันนี้จะมีเรื่องดีๆมาฝากทุกคนอีกแล้วค่ะให้บ้านปิดจบทุกภาระการเงินด้วยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่ส่วนที่ปลอดภาระและกำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้กับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นค่ะสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม2569ที่ www.gsb.or.thและธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: วันนี้เลิกงานเร็วเลยมาแทน FJ Bam 1 วันนะคะพรุ่งนี้เจอกันเวลาเก่ากับ FJ Sen 5 โมงเย็นค่ะ

0: สามเพลงนี้ฝากฟังกันต่อได้เลยนะคะที่ Flex 104.5 นี่แหละชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแบบเต็มที่เลย 10:45 นะคะส่วนพรุ่งนี้ย้ำอีกทีเจอกัน 17:00 น.อย่าพลาดเด็ดขาดช่วง Flex Talk กับ6หนุ่ม Proxy มีเพลงใหม่ที่ชื่อว่าขี้แง่เดี๋ยวมา รอติดตามฟังแล้วก็สนุกไปด้วยกันในช่วง Flex Talk นะคะพรุ่งนี้หลัง 20:00 น.ส่วนวันนี้เซ็นไปแล้วค่ะ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: กลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Vision Now และ True Vision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026
3: Popcorn, Popcorn, eh? Popcorn.

0: ารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย How Are You Faced พบกับศิลปินอาทินนทนนยังโอม Tattoo Color Time Thai 17และ18กรกฎาคมนี้ที่ MGI Hall Bravo BKK กดบัตรได้แล้วที่ eventpop.me

0: และนี่ก็คือซิงเกิลจากแก้มวิชญานี X มาทีมนั่นเองนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าหัวใจปลอดภัยดีครับเอามาฝากกันในชั่วโมงนี้เลยในท้ายชั่วโมงแบบนี้นะครับในช่วง1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับอยู่กับ FJ Putter นะครับวันนี้3ชั่วโมงอีกแล้วครับ11โมงถึงบ่าย2โมงเลยอยากฟังเพลงไหนหรือส่งเพลงไหนให้ใครนะฮะอย่าลืมขอเข้ามาได้เลยนะที่ Flex 104.5 นะครับ
1: 1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
3: ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม B5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุ M District Flex 104.5

0: เรียกว่าเป็นซิงเกิลที่เข้ากับบรรยากาศหน้าฝนมากๆเลยนะครับฤดูที่เต็มไปด้วยความเหงาและความทรงจำนะครับซิงเกิลจากเติ้ลมัตติมันนะครับและเฟิร์สวันนั่นเองกับเพลงที่มีชื่อว่ากลิ่นฝนนะครับเอามาฝากกันในช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Next Hour
0: ในมื้อเที่ยงวันนี้นะครับ FJ Putter ขอเสิร์ฟด้วย3เพลงนี้ครับ

0: สามเพลงนี้นะครับรอทุกคนอยู่ในต้นชั่วโมงหน้าแล้วครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมา stay tuned กันต่อได้เลยที่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour แจกระนำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Jobไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่ The Loft Club Sport และ Social Club ดีไซน์สุดเฮ็ดหรือยกกวนไปฮีลใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: เลยปะ
1: ฝากด้วยนะครับอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้เราได้ใกล้กันมากยิ่งขึ้นนะครับฟังเพลงผ่านแอปพลิเคชันของเราที่มีชื่อว่า Fix Connect ครับผมดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Google Play Store นะครับโหลดเลยบอกเลยนะฮะว่าฟังเพลงผ่านแอปเนี่ยมันลดตรงที่ว่าทุกการฟัง1นาทีนะครับจะได้1 Flex Coin ซึ่งสะสม Flex Coin นะครับแล้วก็มารีดีมเข้าร่วมกิจกรรมกับเราได้ตลอดทั้งปีเลยยิ่งตอนนี้นะเขามีแจกนี่ด้วย Flex Delivery พวกเธอรีบไปดาวน์โหลดเลยนะจ๊ะแอปพลิเคชัน Flex Connect เสิร์ชเลยครับ
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
4: Flex 104.5

0: ฝากไปด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมดีๆนะครับ Flex Delivery เดือนมิถุนายนนี้ขอส่งความฟินยกออฟฟิศกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนพร้อมความหวานจากร้านคูโมแลบนะครับที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟ่สดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลและชีสเค้กช็อกโกแลตและบาร์กออริจินอลแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานนะฮะจากร้านมูเน่โรกับโรเค้กแฮนด์คราฟนะครับอย่างเมนูโรวานิลาโรชาโคมัชชะและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งนะครับทั้งหมดนี้ให้เพื่อนๆชาวเฟกนะครับเพียงลงทะเบียนนะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect แค่นี้ก็มีสิทธิ์แล้ว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกพลปตอ FM 104.5 MHz
2: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย CU Band Concert Echo Ops Spirits 15 กรกฎาคมนี้สยามพิคเนตกดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon
1: 10:45 Non-stop Non-music
2: Play Hit 45 นาที
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

Flex Flex 104.5 งั้นเธอจะให้ฉันอยู่ตรงไหน

0: และนี่ก็คือซิงเกิลจากปันฟีดกับวันมิวนะครับเพลงที่มีชื่อว่า Perfect ครับเพลงรักพลังบวกที่ FJ Patter นะฮะเปิดให้ฟังเป็นเพลงสุดท้ายในชั่วโมงนี้เลยในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับชั่วโมงนี้ขอขอบคุณด้วยบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อยครับวันนี้อยู่กันไปถึงบ่าย2เลยนะฮะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมนะครับอย่าลืมขอเข้ามาได้เลย2ช่องทางนะครับจะเป็นโซเชียลมีเดียของเราก็ได้หรือจะเป็นแอปพลิเคชันของเราก็ได้นะครับขอเข้ามาได้เลยเดี๋ยว FJ Patter จัดให้ครับ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย

0: อยากให้อ้อทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโพเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
1: บิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
2: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
3: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
4: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

เรื่องเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย

0: และนี่ก็คือซิงเกิลจากโจอี้ภูวศิษฐ์ฟีดกับพันวรการนะครับเรียกว่าเป็นเพลงที่น่ารักมากๆเลยแล้วก็ฟังเพลินมากนะครับเป็นเพลงบอกรักที่พูดถึงความเหงาอาจจะพูดถึงความโสดที่โสดมานานแล้วเนาะจนอยากมีใครสักคนหนึ่งมากินข้าวหม้อเดียวกันเป็นความโรแมนติกที่ลงตัวมากๆเลยนะครับกับซิงเกิลนี้เลยหม้อหุงข้าวครับเรียกว่าเป็นเพลงฮิตอีกหนึ่งเพลงที่ FJ Patter นะครับเปิดให้ฟังในช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: ในช่วง Fake Neck Out ต้นชั่วโมงหน้าก่อนจะจากกันไปนะครับ FJ Patter เตรียมเพลงไว้รอทุกคนแล้วด้วยกับ3เพลงนี้ครับ

0: 3เพลงนี้นะครับเรื่องธรรมดาจากค็อกเทลครับผม What's Going On จากพีพีกิตและอาวอนจาก Polycat ครับฝากไว้ด้วยนะทุกคนเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมา Stay Tune กันต่อได้เลยช่วงหน้าส่งต่อให้กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เลยเนาะ 11:00 นถึงบ่าย 2:00 นอย่างนี้ที่ Flex 104.5 ในช่วงของ FJ Patter นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5 โดยกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยสะใจทุกคำกับกอบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัด

รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ Zen ขอส่งความหวานจากร้านคูโมแลบที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลเนื้อนุ่มฟูละมุนละลายในปากและชีสเค้กช็อกโกแลตรสหวานนำขมตามจากช็อกโกแลตนำเข้าจากฝรั่งเศสและบาสก์ออริจินอลเนื้อชีสเค้กแน่นๆกับครีมชีสนัวๆแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โรสกับโรเค้กแอนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาหอมกลิ่นวานิลาแบบธรรมชาติโรชาโคมัทฉะที่ผสมผสานความเข้มข้นของมัทฉะกับความละมุนของครีมจากนมสดแท้ 100% ในเนื้อโรเค้กผงผ่านจากไม้ไผ่แท้ๆและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งละมุนจากนมสดพร้อมเสิร์ฟความฟินยกออฟฟิศด้วยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอปแล้วลงทะเบียนตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย How Are You Faced พบกับศิลปินอาทินนทนนยังโอม Tattoo Color Time Thai 17และ18กรกฎาคมนี้ที่ MGI Hall Bravo BKK กดบัตรได้แล้วที่ eventpop.me
2: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: same old song
1: ยังฟังเพลงเดิมอยู่ไหม same old song จากบลูพงที่วัดนะฮะแม่พูดถึงน้องบลูเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อสักวัน2วันที่แล้วปุ่นก็เล่นโซเชียลมีเดียตามปกติไปเห็นคลิปหนึ่งในตอใน TikTok นะฮะมีคนแชร์เข้าไปคือเขากำลังถ่ายคลิปอยู่แล้วข้างหลังเนี่ยติดน้องบลูเข้ามาในคลิปแบบแวบๆเจ้าของคลิปนะครับบอกโอ้โหคนอะไรหล่อขนาดนี้หล่อมากๆคือเสียงแบบดีใจด้วยที่ได้เจอน้องบลูนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นศิลปินที่หล่อมากความสามารถร้องเพลงก็เพราะนะครับผมอ่ะจบไป10เพลงต่อเนื่องกันเลย1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มาแล้วมาแล้วรับช่วงต่อมาจาก FJ Plaster นะฮะอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นครับผมวันนี้วันจันทร์ที่22มิถุนายนนะฮะวันจันทร์เกือบจะสุดท้ายและของเดือนนี้แต่ยังไม่สุดท้ายเพราะว่าเดือนนี้นะครับมีถึง5วีค5สัปดาห์ด้วยกันเนาะทุกคนเป็นยังไงบ้างเสาร์อาทิตย์พักผ่อนกันมาเต็มที่หรือเปล่าวันนี้หลายๆคนก็ทำงานตามปกติเรียบร้อยนะครับเป็นกำลังใจให้ขอให้วีคนี้เป็นวีคที่ดีมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาโดนยิงมีตติ้งแบบว่าไม่ต้องเยอะมากก็ได้หลายคนบอกโอ้โหช่วงนี้โดนยิงมีติ้งกันแบบกระหน่ำเลยทีเดียวขอให้งานไม่หนักนะฮะอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมบ่ายวันนี้3ชั่วโมงเต็มๆก็ request อ่ะไม่ใช่สิวันนี้ผมอยู่แทน FJ Sen ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีซาร่าสโลล่ามากับซิงเกิลใหม่ในช่วง Flex Talk นะฮะต้องรอติดตามเลยเวลาทุ่มนิดๆเป็นต้นไปนะฮะทาง Flex 104.5 ของเราแล้วก็ไลฟ์ด้วยนะ YouTube Facebook ที่ Flex Connect นะครับแต่ก็นั่นแหละอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะฮะ request กันมาได้เลยที่ App Flex Connect นะครับ
2: 10:45 non-stop music 10 playing hit 45นาที T-Flex 104.5
3: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
4: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
3: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
5: เตรียมพบกับปรากฏการณ์ความมันจาก82 Major กับคอนเสิร์ตเดี่ยวที่อัปเกรดความเดือดเพื่อ Attitude ไทยโดยเฉพาะเคลียร์คิวเตรียมนิ้วให้พร้อมเพราะโชว์ครั้งนี้กรุงเทพจะลุกเป็นไฟ82 Major Concert B-Bomb Be The Tiger in Bangkok 4 กรกฎาคมนี้ Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 1,800 บาทเปิดจำหน่ายบัตร30พฤษภาคมนี้ที่ imethai.com น้ำหนักขึ้นอย่ารอให้เสี่ยง Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ชวนคุณมาเช็คให้ชัดคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงในงาน Good Health Great Heart กับหัวข้อ Weight and Warning สัญญาณเสี่ยงโรคอ้วนน้ำหนักเตือนโรคแทรกซ้อนร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางพร้อมแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจี๊ยบชมพูนุชปิยะธรรมชัยพบกัน28มิถุนายนนี้ที่โรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ลงทะเบียนฟรีแล้วมาลุ้นรับของรางวัลภายในงานรู้ทันวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า Good Health Great Heart Healthy ทั้งตัวหัวใจ Happy

When I น้อยใจแสจาก8หนุ่มเลเวลนะฮะเป็น1เพลงเศร้าเป็นเพลงช้าเพลงแรกด้วยของน้องๆซึ่งอาทิตย์ก่อนน้องๆก็มาคุยกับผมเรียบร้อยในช่วง Flex Talk ใครพลาดไปดูย้อนหลังกันได้เลยนะฮะก็เป็นเพลงของคนที่อาจจะมีความน้อยใจแต่ก็ไม่กล้าพูดออกไปนะครับไม่กล้าบอกออกไปว่าน้อยใจได้แต่เก็บเอาไว้คนเดียวเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณอาจจะไม่มีสิทธิ์น้อยใจเขาก็ได้หนึ่งงานส่งท้ายชั่วโมงแรกแบบนี้นะฮะกับ Flex RecommendedFlex Next Hour ท้ายชั่วโมงแรกกับ FJ ญี่ปุ่นนะฮะสเตย์จุนกันที่นี่ Flex 104.5 บ่าย 2:57 นาทีเดี๋ยวอยู่กันยาวๆถึงแบบว่า 2 ทุ่มเลยนะวันนี้อย่าเพิ่งเบื่อกันซะก่อนนะฮะยังไงเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรากลับมาอยู่กันต่อแน่นอนมี3เพลงนี้จัดเอาไว้เรียบร้อยแล้วด้วย

0: ต่ว่าตอนนี้เราต้องไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงแป๊บเดียวนะฮะเดี๋ยวกลับมาสเตย์ชูกันต่อนะครับ
1: Flex Flex Next Hour Popcorn Popcorn Popcorn

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยกลับมาอีกครั้งกับ True Academy Fantasia 2026ร่วมโหวตและติดตามนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบที่แอป True Visions Now
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที
0: โดยบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

จากรวาลไหนซิงเกิลจาก Jigsaw Story featuring กับโมนิก้านะฮะส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ชั่วโมงที่2กันแล้วกับ FJ ญี่ปุ่นในวันนี้นะครับบ่ายๆวันจันทร์เนาะที่หลายๆคนกำลังทำงานอยู่แน่นอนหรือว่าอาจจะขับรถกันอยู่อยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะฮะ request กันมาที่ Flex Connect ได้เลย1เรื่องที่อยากจะมาอัปเดตกันในชั่วโมงนี้นะครับแหมเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนก็ติดตามคู่นี้กันมานานคือเรียกว่าเป็นคู่มวยถูกคู่อ่ะต้องใช้คำนี้เลยนะครับก็คือระหว่างคุณลูกหมีแล้วก็คุณปูมันธนาล่าสุดเลยนะฮะวันนี้คุณลูกหมีออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากศาลมีการตัดสินให้คุณลูกหมีเนี่ยชนะคดีแจ้งความเท็จต่อคุณปูมันธนานะครับแล้วศาลก็มีการสั่งจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาทุกคนคือคุณลูกหมีบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมี5คดีใช่ไหมฮะชนะไปแล้ว4เหลืออีก1คดีก็คือจะมี

0: ก็มีการมองคุณปูนะคุณปูก็ตั้งใจฟังศาสตร์เลยแต่ก็ยังยิ้มสู้อยู่ยังยิ้มได้อยู่นะฮะอ่ะเดี๋ยวต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วเรื่องราวระหว่าง2คนนี้ที่ยืดเยื้อมานานมากๆเนี่ยจะจบลงยังไงนะครับผมขอบคุณด้วยนะฮะช่วงนี้ Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
3: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
4: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
3: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
4: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโพสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
3: ส่งก่อนรวยก่อน
4: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
3: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
1: Bitchin Butter Coconut Biscuit ขนมปังอบกรอบหอมจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
5: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนู Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: ส่งท้ายชั่วโมงนี้กันแบบสนุกสนานนิดนึงเอาใจคนโสดที่อยากจะมีแฟนอยากจะมีความรักเต็มทีนะฮะคิวปิดคิวปิดครับผมเป็นซิงเกิลจากมังฟีเจอริ่งกับพี่ไฮอาภพรนครสวรรค์ด้วยและนี่คือ Flex Recommended Flex Recommended Recommended
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: ่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรากลับมาเช็คกับ3สาวพิกซี่กันหน่อยดีกว่าแต่ว่าตอนนี้ต้องเบรกกันก่อนนะฮะไปฟังข่าวกันแป๊บเดี๋ยวกลับมาสเตจูนกันกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม B5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน iHave Ticket สนับสนุนโดย iHave Ticket ซันสุ M District Flex 104.5
3: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
4: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
5: โชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
6: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
5: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
7: เลือกอาหารแมวต้องโชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: ยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย How Are You Faced พบกับศิลปินอาทินนทนนยังโอม Tattoo Color Time Thai 17และ18กรกฎาคมนี้ที่ MGI Hall Bravo BKK กดบัตรได้แล้วที่ eventpop.me
1: 10 10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: ซิงเกิลจากพี่แว่นใหญ่นะฮะปล่อยให้มันเป็นไป Let It Be ที่ถ้าเกิดว่าใครติดตามโซเชียลมีเดียของ Flex Connect ของเราก็น่าจะเห็นแล้วว่าเดี๋ยววันพฤหัสนี้25นะครับพี่แว่นใหญ่จะมาในช่วง Flex Talk ด้วยมาพูดถึงความพิเศษของซิงเกิลใหม่ที่มีชื่อว่ากอดความทรงจำต้องรอติดตามกันได้เลยนะเอาล่ะจบไป10เพลงต่อเนื่องกัน Chain 45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ชั่วโมงที่3ต่อเนื่องยาวๆเลยนะกับ FJ ญี่ปุ่นวันนี้เราอยู่ถึง2ทุ่มเลยนะครับมี Flex Talk ด้วยเจอกับน้องซาร่าสโลล่านะแต่เดี๋ยวชั่วโมงนี้อยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะฮะ Request กันมาที่ App Flex Connect ได้เลยนะครับ
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Yeah right Flex Deliveryลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: เมื่อเช้านี้เราก็แจกความฟินกันไปเรียบร้อยนะกับ Flex Delivery นั่นเองเดี๋ยวเรามาถามผู้โชคดีดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณเปิ้ลใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: ยินดีอีกครั้งหนึ่งก่อนเลยนะครับคุณเปิ้ล
2: ค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างได้รับไปแล้วครบถ้วนทุกอย่างไหมเอ่ย
2: ครบค่ะตกใจมากเลยเยอะมากอร่อยด้วย
0: นี่มันเซตใหญ่จริงๆเลยใช่ไหม
2: ใช่น้องที่ทำงานแบบว้าวแล้วก็อิ่มกันมากเลยค่ะ
0: แล้วได้ลองทานกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงคู่กับขนมอะไรบ้างไหมครับ
2: ลองทานกับเค้กอะค่ะ อร่อยเข้ากันได้ดีเลย
0: เข้ากันดีเลยใช่ไหมพอลองทานด้วยกันแล้ว
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วได้แบ่งเพื่อนเพื่อนทานกันไหม
2: แบ่งค่ะ
0: แบ่งใช่ไหมเพราะคนเดียวไม่หมดจริงๆเนาะมันเยอะมากเลยใช่ไหม
2: ใช่ใช่ใช
0: ่โอเคโอเคยังไงวันหลังมาร่วมสนุกกันได้นะครับ
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: ได้เลยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: นี่นะฮะเราก็ส่งความฟินยกออฟฟิศกันเลยกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้นะครับเป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกคนเลยพร้อมความหวานจากร้านคูโมแลบด้วยที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันนะฮะกับเมนูชีสเค้กออริจินอลชีสเค้กช็อกโกแลตนะครับแล้วก็บาสออริจินอลแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โรสกับโรเค้กแฮนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาโรชาโคมัทฉะนะครับแล้วก็พุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งอีกด้วยเซตใหญ่มากๆเลยทีเดียวขอบคุณด้วยนะฮะกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Yeah right Flex Deliveryลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
1: Flex Flex recommended this week
4: when I น้อยใจ

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ Zen ขอส่งความหวานจากร้านคูโมแลบที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลเนื้อนุ่มฟูละมุนละลายในปากและชีสเค้กช็อกโกแลตรสหวานนำขมตามจากช็อกโกแลตนำเข้าจากฝรั่งเศสและบาสก์ออริจินอลเนื้อชีสเค้กแน่นๆกับครีมชีสนัวๆแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โบรสกับโบรเค้กแอนด์คราฟต์อย่างเมนูโบรวานิลาหอมกลิ่นวานิลาแบบธรรมชาติโบรชาโคลมัทฉะที่ผสมผสานความเข้มข้นของมัทฉะกับความละมุนของครีมจากนมสดแท้ 100% ในเนื้อโบรเค้กผงผ่านจากไม้ไผ่แท้ๆและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งละมุนจากนมสดพร้อมเสิร์ฟความฟินยกออฟฟิศด้วยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอปแล้วลงทะเบียนตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: Flex Leg Recommended

หลังจากที่สร้างความฮอตฮิตจากซีรีส์มาแล้วนะฮะตอนนี้2หนุ่มเติ้ลเฟิร์สวันก็เปิดตัวเรียบร้อยไม่ใช่แฟนทุกคนทานหน้าของศิลปินดูโอนะฮะกับซิงเกิลกลิ่นฝนหรือว่า When It Rains ที่เพลงนี้เนี่ยได้พี่แอมอัจฉริยามาเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยนะครับแต่งเพลงให้ถ่ายทอดเรื่องราวที่อาจจะผ่านไปแล้วมีบางช่วงที่เรานึกถึงเขาคนเก่าเขาคนนั้นเวลาที่ฝนตกลงมานั่นเองและนี่คือ Flex RecommendedFlex Next Hour ใกล้จะ5โมงแล้วจะได้เวลาเลิกงานกันนะฮะแต่ว่ายังไงชั่วโมงหน้า FJ ญี่ปุ่นยังไม่เลิกงานยังอยู่เป็นเพื่อนกันต่อเนื่องเลยเตรียมเพลงของ2เพื่อนซีเอาไว้แล้วด้วย

0: ใครรถติดอยู่รับรองชั่วโมงหน้าไม่เหงาแน่นอนนะฮะเดี๋ยวกลับมาสเตย์จูนกันกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5 นะฮะ
1: Flex Flex Next Hour Popcorn Popcorn Popcorn

0: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม V5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุM District Flex 104.5
1: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5

0: อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย CU Band Concert Echo Ops Spirits 15 กรกฎาคมนี้สยามพิคเนตกดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon
1: 10:45Non-stop music.
2: Play hit 45
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: อยู่ได้แล้วนะซิงเกิลจากลิปตาฟีเจอริงกับเมอร์ส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ยังอยู่กันต่อเนื่องกับ FJ ญี่ปุ่นนะครับในวันนี้มาอยู่ดูแลชาว Flex ส่งทุกคนกลับบ้านแทน FJ เซน1วันอยู่ยาวๆถึง2ทุ่มเลยด้วยวันนี้เป็นไงบ้างฮะสำหรับการทำงานวันแรกของสัปดาห์หลายๆคนก็น่าจะเหนื่อยล้ากันพอสมควรแหละเนาะหลังจากหยุดกันมาวันจันทร์วันนี้ก็น่าจะต้องเคลียร์งานกันต่างๆนานาอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะฮะระหว่างที่ขับรถกลับบ้านกันอยู่หรือว่ายังไม่เลิกงานกำลังจะเลิกงานรีเควสต์กันมาที่ FlexConnect ได้เลยนะก็ต้องบอกว่าวันนี้อากาศค่อนข้างจะแจ่มใสนะครับไม่ค่อยมีเมฆเนาะฝนไม่น่าจะตกหรอกวันนี้แล้วเขาบอกว่าการที่หลายๆวันที่ผ่านมานะครับฝนตกเวลาที่มันเลิกงานเนี่ยมากันตามนัดไม่ใช่เป็นอะไรที่เป็นความบังเอิญนะแต่ว่ามันสามารถอธิบายได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์คือช่วงกลางวันเนี่ยอากาศมันร้อนมาทั้งวันแล้วนะครับพื้นดินก็จะมีการสะสมความร้อนจากแสงอาทิตย์มาตลอดทั้งวันเมื่อถึงเวลาบ่ายแก่ๆอากาศร้อนมันก็จะลอยตัวขึ้นสูงปะทะกับความชื้นทำให้กลายเป็นเมฆฝนฟ้าคะนองได้แล้วก็ตกตอนเย็นๆทำให้หลายๆคนชอบพูดนะว่าฝนเนี่ยชอบตกเวลาเลิกงานจังเลย มาเหมือนนัดกันนะฮะแต่วันนี้เราไม่ต้องฝ่าฝนกันเนาะแต่อาจจะต้องฝ่ารถติดนิดนึงเวลาแบบนี้นะฮะหลายๆเส้นน่าจะติดกันพอสมควรเลยแหละค่อยๆขับแล้วกันนะฮะขอบคุณด้วยนะครับช่วงนี้ Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: กลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน TrueVision Now และ TrueVision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026

บิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อย yes. จะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้ม mm. จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อย mm. สวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

็นศิลปินหนึ่งคนที่เวลาปล่อยเพลงใหม่ออกมาเมื่อไรโอ้โหแฟนๆน้ำตาซึมกันทุกรอบเลยเหมือนกับเพลงนี้นะฮะกอดความทรงจำ Embrace จากพี่แว่นใหญ่นั่นเองหลายๆคนเนี่ยเรียกว่าเป็นนักสะสมความทรงจำนะครับที่เคยคิดว่าการเก็บเรื่องราวดีๆเอาไว้เยอะๆเนี่ยจะทำให้เราแฮปปี้แต่ความจริงคือภาพโปรดเหล่านั้นที่คุณเก็บเอาไว้เนี่ยอาจกลายเป็นความเศร้าที่สลัดไม่หลุดก็เป็นได้นะฮะส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้กับ Flex Recommended Flex Recommended Recommendedแต่ว่าช่วงนี้ชาวเฟล็กซ์คนไหนกำลังเครียดอยู่โดยเฉพาะเรื่องราวของภาระการเงินเนี่ยบอกเลยว่าบ้านปิดจบทุกภาระการเงินได้นะครับด้วยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินแค่คุณมีบ้านมีห้องชุดที่ดินที่สวนนะครับที่ปลอดภาระแล้วก็กำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือว่าต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้ครับกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินข้อเสนอพิเศษนะฮะอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนตาม3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนนะครับพิเศษยิ่งขึ้นสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปใครสนใจสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม2569ที่ www.gsb.or.th และธนาคารออมสินทุกสาขาหรือว่าจะโทรไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะครับโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาอยู่กันต่อนะฮะมี3ซิงเกิลนี้มารอทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้เราต้องไปเคารพธงชาติกันแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาสเตจูนต่อนะฮะกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
2: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
5: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแล็บและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10 10 45
2: Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

นี่ให้พอได้แบบว่าโยกกันเบาๆระหว่างที่หลายๆคนน่าจะกำลังรถติดอยู่ตอนนี้ซึ่งก็จากพี่ปามี่นะฮะคิดมากส่งท้ายกันใน Chen 45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 อยู่กับ FJ ญี่ปุ่นต่อเนื่องนะฮะถ้าเมื่อกี้นี้โยกแล้วรู้สึกมันเอ๊ะเบาไปอยากจะโยกหนักกว่านี้ อยากจะแบบว่าแดนซ์ไปเลยก็รีเควสต์เพลงกันมาได้ที่แอป Flex Connect นะฮะส่วนใครที่ยังไม่มีแอปอยากจะให้รีบไปดาวน์โหลดติดเอาไว้ในมือถือแล้วก็ฟังผ่านแอปก็ได้เก็บสะสมคอยส์มารีดีมและของรางวัลกันกับกิจกรรมของเราเยอะแยะมากมายนะฮะอย่างเช่นกิจกรรม Flex Delivery เดือนนี้เราก็ส่งความฟรี

0: ชีสเค้กช็อกโกแลตนะครับแล้วก็บาสออริจินัลแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โรสกับโรเค้กแฮนด์คราฟต์นะครับอย่างเมนูโรวานิลาโรชาโคมัชชะแล้วก็พุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งอีกด้วยคือบอกเลยว่าครั้งนี้เราแจกเซตใหญ่มากๆนะผู้โชคดีของเราทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าทานไม่หมดเลยต้องแบ่งคนนู้นคนนี้ทานแล้วก็ช็อกมากโอ้โหให้มาเยอะขนาดนี้ลงทะเบียนกันได้นะครับผม
1: 1045 non-stop music 10 playing hit 45 นาทีที่ Flex 104.5

ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม B5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน iHave Ticket สนับสนุนโดย iHave Ticket ซันสุ M District Flex 104.5

หม้อหุงข้าวจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะฮะฟีเจอริ่งกับพันธ์วรการด้วยเรียกว่าเป็นหนึ่งเพลงตัวแทนของคนโสดที่ผ่านมาหลากหลายเทศกาลตั้งแต่แบบว่าวาเลนไทน์ยันออกพรรษาเลย เพลงนี้น่ารักมากๆเลยนะครับ MV ก็น่ารักเหมือนกันมีความเรโทย้อนยุคเบาๆลองไปหาดูกันได้ส่งท้ายในช่วงนี้นะกับ Flex Recommended Flex Recommended Flex Next Hour มาอยู่กันท้ายชั่วโมงนี้ครับ FJ ญี่ปุ่นนะสเตจูนกันต่อเนื่องที่นี่ Flex 104.5สำหรับชั่วโมงต่อไป Flex Talk ของเราวันจันทร์วันนี้วันแรกของสัปดาห์แน่นอนฮะศิลปินที่จะมานั่งพูดคุยกันแบบสดๆเนี่ยก็คือซาร่าสโลล่านั่นเองมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่เลยนะครับกับเพลงนี้

0: หน้าที่ฉัน If You Don't Mind นะครับของซาร่าสโลล่านั่นเองมาพร้อมกับเสียงเพราะๆแล้วก็เพลงที่โรแมนติกอบอุ่นมากๆเลยนะฮะติดตามทาง Flex Talk ของเราทาง Flex 104.5 หรือว่าจะดูไลฟ์ก็ได้ YouTube Facebook ที่ Flex Connect ตั้งแต่เวลาทุ่มนิดๆเป็นต้นไปนะครับ
1: Flex Flex Next Hour
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
4: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
4: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
6: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: แจกกระนำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Job ไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่ The Loft Club Sport และ Social Club ดีไซน์สุดเท่หรือยกกวนไปฮีลใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5
7: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: ดยกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: มาแล้วมาแล้วนะฮะช่วง Flex Talk ของเราวันนี้อยู่กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับต้อนรับทุกคนเลยที่ฟังอยู่ทาง Flex 104.5 หรือว่าคุณจะเป็นทีมหน้าจอก็ตามทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของเรานะฮะที่ Flex Connect ยังไงฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับ wow. เอาล่ะวันนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าจริงๆช่วงนี้เนี่ยเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วใช่ไหมหลายๆคนเวลาฟังเพลงเศร้านะครับก็แหมจะเศร้ากว่าปกติแต่รับรองเลยนะครับว่าศิลปินของเราที่มาในวันนี้ฟังเพลงของเธอแล้วคุณจะไม่เศร้าอย่างแน่นอนคุณจะมีความอบอุ่นหัวใจคุณจะมีแบบว่าความโรแมนติกมีผีเสื้อบินอยู่รอบๆตัวคุณเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเจอกับเธอต้องขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนเลยนะครับผมกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบนะฮะแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยสะใจทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณและโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำนะฮะอ่ะอย่างที่บอกไปศิลปินของเราวันนี้นะครับหลายๆคนคุ้นหน้าคุ้นตาเธอเป็นอย่างดีคุ้นน้ำเสียงต่างๆนานาแล้วก็รักในวิธีการถ่ายทอดเสียงร้องของเธอผ่านบทเพลงนะครับทุกครั้งเวลาที่เธอปล่อยเพลงอะไรออกมานะครับเรามักจะได้เจอกับประโยคหรือว่าเรื่องราวบางอย่างที่มันตรงกับความรู้สึกของตัวเองณขณะนั้นอยู่เสมอเลยครั้งนี้มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่มีชื่อว่าหน้าที่ฉัน if you don't mindคือหลายๆคนอยากจะรู้แล้วว่าเพลงนี้เอ๊ะมันเป็นเพลงประมาณไหนอะไรยังไงเจอกับเธอเลยดีกว่านะครับซาร่าสโลล่าสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: สวัสดีฮะเมื่อกี้รอนานเลยใช่ไหม
2: คือแบบกั้นหายใจเลยอ่ะเมื่อกี
1: ้คือต้องเล่าก่อนว่าก่อนจะเข้ารายการเนี่ยโอ้โหซาร่าวันนี้คือดีดมาก
2: ๆซาร่ากินกาแฟมาตอนแบบช่วงเย็นๆแล้วก็ไปเดินซื้อชาเย็นกับพี่ๆเติมไปอีก
1: โอ้โหคุณ2เลย
2: คุณ2เลย
1: คืนนี้จะหลับไหวไหมเนี่ย
2: ไม่เป็นไรค่ะเราเจนซีอยู่แล้วนอนดึก
1: เออเอาสิซาร่าเจนซีพี่ก็ซีเหมือนกัน40ครับผม
2: โอ้ยจริงเหรอคะ
1: ใกล้ละใกล้ละใกล้ละ
2: ดูไม่ออกเลยค่ะ
1: อุ้ยก็ว่าไปเอาละครับก่อนจะไปพูดคุยกันให้ซาร่ามาทักทายแฟนๆชาวเฟล็กซ์กันหน่อยดีกว่าเชิญเลยครับ
2: สวัสดีค่ะซาร่าโซล่านะคะ
1: นี่โอเคโอเควันนี้มาพร้อมกับซิงเกิลใหม
2: ่
1: ที่มีชื่อว่า
2: หน้าที่ฉัน if you don't mind ค่ะ
1: เพลงนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเพลงที่ฟังแล้วอบอุ่นโรแมนติกมากๆเลยนะหลายๆคนอยากจะรู้ว่าที่มาที่ไปคอนเซปต์ของเพลงนี้จุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากไหนซาร่า
2: จริงๆคอนเซปต์ของเพลงนี้มันคือตามเพลงอะค่ะเพลงชื่อหน้าที่ฉันใช่ไหมคะแต่ว่าI if you don't mind ก็คือแบบประมาณว่าถ้าเธอแบบไม่ว่าอะไรก็ขออนุญาตเข้าไปอยู่ในชีวิตเธอได้ไหมอะไรเงี้ยแบบขอแบบให้เป็นหน้าที่ฉันได้ไหมที่ดูแลเธออะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: เป็น
2: ฟิลแบบจะว่าเรียกแอบชอบไหมก็คือแอบชอบแหละแบบฟิลแบบ stand by แบบเป็นคนแบบหวังดีที่พอหวังดีเสร็จปุ๊บพอคือมันมีความเป็นมนุษย์อะค่ะพอหวังดีเสร็จปุ๊บก็จะมีความคาดหวังแบบเอ้ยขอแอบแบบหยอดๆหน่อยอะไรประมาณน
1: ั้นขอให้ได้แบบว่าเดินเกมรุกบ้างอะไรแบบนี้ใช่ไหมแบบเบาๆอาจจะไม่แบบออกตัวแรงมากฟิลนั้นแล้วทำไมถึงแบบว่าเอาคอนเซปต์อันนี้มาใช้ในเพลงนี้มันมาได้ยังไงฮะไปเจอกับอะไรมาหรือเปล่าแบบว่าไปประสบการณ์ของเราไปเก็บเกี่ยวอะไรมาอะไรแบบนี้
2: คือจริงๆแล้วอ่ะล่าได้เดโมเพลงเนี้ยค่ะเพลงนี้อ่ะพี่ข้าวเฟโลเป็นคนแต่งใช่ไหมคะแล้วมันมีเดโมเพลงเนี้ยมาตั้งนานแล้วแหละแล้วล่าก็ได้เข้ามาอยู่ที่เลิฟอีสแล้วก
1: ็
2: ได้เดโมตัวนี้มาตั้งแต่แรกๆอะไรเงี้ยแต่ว่า
1: แสดงว่าหลายปีแล้วใช่ไหม
2: ประมาณปีหนึ่งอ่ะที่ล่าได้เพลงนี้มาอยู่กับเพลงนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเดโมอ่ะค่ะมันเป็นเหมือนล่าฟังไกด์มาแล้วดนตรีที่ไกด์มากับเสียงร้องที่ไกด์มาเหมือนตีความว่ามันเป็นเพลงที่ค่อนข้างเศร้าแล้วล่าฟังแล้วล่าไม่ค่อยเห็นภาพตัวเองสื่อสารออกมาแบบนั้นก็เลยละมันไว้ก่อนอะไรเงี
1: ้
2: ยแต่ว่าพอผ่านมา1ปีก็เราก็กลับไปฟังเดโมเพลงนี้ค่ะแล้วก็คุยกับพี่ที่ค่ายว่าจริงๆเพลงนี้มันก็น่าทำนะน่าสนใจแต่ว่าจะทำยังไงดีแบบเรายังมองภาพไม่ออกอะไรเงี้ยว่าแบบมันจะเราจะไปเบลนกับมันยังไงอะไรเง
1: ี้
2: ยหนูก็เลยทำกันบ้านประมาณหนึ่งอยู่กับมันสักพักแล้วก็ลองตีความในแบบของตัวเองดูก็คือ เหมือนพี่โน่เขาให้หนูแบบเล่นกีตาร์โป่งเฉยๆกับร้องเฉยๆกับเพลงนี้มาแบบไม่มีอะไรเลยนอกจากร้องแล้วก็เล่นกีตาร์โป่งอะไรเงี้ยเออหนูก็ลองอัดดูแล้วกลายเป็นว่าพอฟังดูมันกลายเป็นเพลงรักเฉยเลย
1: เออ
2: เออมันเหมือนเราพอเราถอดสมองออกว่าแบบเราไม่โฟกัสว่ามันจะต้องเศร้าตามที่เราคิดหรือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพอลองปล่อยใจลองออกไปมันกลายเป็นว่าเราเห็นแบบนี้มากกว่ามั้งอะไรเงี้ย
1: เป็นอีกทางหนึ่งที่เราสามารถถ่ายทอดได้
2: ใช่ค่ะใช
1: ่
2: ก็เลยแบบพอพี่โนฟังคนอื่นฟังอะไรเงี้ยตัวหนูเองด้วยหนูก็โอ้ยถ้าเป็นแบบนี้ก็ค่อนข้างเวิร์กอยู่นะก็เลยดำเนินการก็นึกทุกคนเห็นตรงกันว่านึกถึงพี่มิกเพชรภูมิอะค่ะ
1: โป
2: รดิวเซอร์ของเพลงนี้ค่ะเขาน่าจะทำเพลงนี้ออกมาได้ดีตามแบบที่เราคิดกันใช่คือพี่มิกเพชรภูมิอะเขาจะมีแนวที่เขาถนัดก็คือฟิลประมาณแบบ R&B Jazzy หน่อยอะไรเขาเป็นมือกีตาร
1: ์
2: นึกออกไหมคะหนูก็เลยนึกถึงเขาแล้วบวกกับหนูชอบศิลปินต่างชาติแบบเกาหลีแซมคิมด้วยแล้วไม่เคยมีโอกาสทำเพลงแบบนั้นออกมาเลยเพลงนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่แบบได้แบบเหมาะเจาะที่จะได้ทำอะไรแบบที่ตัวเองไม่เคยทำอะไรเงี
1: ้ยแล้วโมเมนต์ที่ซาร่าร้องออกไปกับกีตาร์โปร่งหนึ่งตัวแล้วพอฟีลลิ่งของเพลงมันเปลี่ยนไปเลยอ่ะคนที่ฟังเขารู้สึกว่าเอ้ยประหลาดใจแปลกใจไหมว่าเอ้ยทำไมซาร่าร้องมันเป็นเพลงรักได้ทั้งที่ตอนแรกมันเป็นเพลงแบบว่าเพลงเศร้าใช่ไหมมันฟังดูเศร้าๆอ่ะเออเขาแปลกใจแล้วเขาก็รู้สึกไงบ้างจากคนที่ได้ฟัง
2: คือถ้าหนูจำไม่ผิดตอนที่พี่มิเขาทำดนตรีกลับมาแล้วเอาเสียงร้องกีตาร์ในกีตาร์โป่งตัวนั้นนะไปทำด้วยอ่ะ
1: uh-huh.
2: เหมือนทุกคนก็อึ้งตรงกันว่าอู้หวานจังเลยเนาะแบบว่าเสียงเราเสียงผู้หญิงด้วย
1: uh-huh.
2: แหบๆหน่อย uh-huh. มันก็ uh-huh. ออกแบบเซ็กซี่หน่อยอะไรเงี้ย
1: uh-huh.
2: เราไม่ได้คาดคิดขนาดนี้อะไรเงี้ยก็ทุกคนก็คำตอบคือตกใจ
1: uh-huh.
2: แต่ว่าไม่ได้ทางแบบnegative อ่ะ
1: uh-huh,
2: เป็น uh-huh. แบบ
1: ในทางที่ดีว่าเฮ้ยแบบนี้ก็ดีใช่ไหมอะไรเป็นฟิลนั้น
2: ตอนแรกก็มีความไม่มั่นใจว่าเฮ้ยหวานไปหรือเปล่านะแต่ว่าก็เราก็ปรับดนตรีปรับวิธีการร้องบาง uh-huh. อย่างช่วยมันก็ช่วยได้ทำให้มันดูmasculine มากขึ้นอะไรเงี้ย
1: โอเคแล้วทีนี้ตอนที่ซาร่าได้ฟังเดโมได้เห็นเนื้อร้องครั้งแรกเนี่ยมีประโยคไหนไหมที่มันโอ๊ยโดนใจประโยคนี้แหละฉันสักวันฉันจะร้องเพลงนี้ให้ได้มันมีไหม
2: สักวันฉันจะต้องร้องเพลงนี้ให้ได
1: ้ประโยคไหนที่มันโดนใจซาร่าที่สุดในเพลงนี
2: ้คือมันจะเป็นฟีลลิ่งว่าประโยคที่รู้สึกว่าชอบเทนชั่นของประโยคนั้นๆมากกว่าแบบ
1: อย่างเช่น
2: หนูจริงๆชอบหลายท่อนแต่ถ้าตอนนี้ฟังแล้วชอบที่สุดคือท่อนภาวนาให้เป็นฉันให้เป็นฉันเหมือนฟีลแบบเหมือนเป็นฟีลแบบอ้อนวอนแบบภาวนาให้เป็นชั้นเถินนะอะไรเงี้ยที่ได้ทำหน้าที่นั้นอะไรเงี้ยชอบอะไรแบบนี
1: ้แสดงว่าเราเป็นคนที่ชอบเป็นฝ่ายให้เขาใช่ไหมมากกว่าเป็นฝ่ายรับ
2: น่าจะเป็นมุมแบบคือไอ้ภาวนาให้เป็นชั้นให้เป็นชั้นอะเราคงไม่ได้กำลังพูดกับเขาอยู
1: ่
2: แต่เราพูดกับตัวเองในนี้ว่าแบบภาวนาให้เป็นชั้นเถินนะอะไร
1: แบบยังมีความหวัง
2: ใช่ฟิลนั้นมากกว่า
1: โอเคโอเคถ้าเกิดวันนี้เพลงหน้าที่ฉันเนี่ยสามารถเดินเข้าไปกอดใครสักคนหนึ่งได้ซาร่าอยากให้เพลงนี้ไปอยู่ข้างๆคนแบบไหนมากที่สุดคนที่เขากำลังเจอกับเรื่องราวอะไรกำลังคิดอะไรในหัวอยู่เป็นคนแบบไหน
2: คนที่โหคนที่อะไรดีอะพี่ที
1: เอาขอความช่วยเหลือแล้วตอนนี
2: ้จริงๆเพลงนี้มันก็คนที่ก็จริงๆก็ตามเนื้อเพลงอะคนที่ไม่ควรจริงๆทุกคนก็ไม่ควรที่จะต้องมาแบบเสียใจเรื่องความรักทุกคนควรถูกถนอ
1: ม
2: แบบทุกคนควรได้รับความรักที่ดีแม้กระทั่งตัวหนูเองอะไรเงี้ยแบบแต่ถ้าจะให้อยู่ข้างใครสักคนคงเป็นคนที่เขารู้สึกว่าไม่มีใครรักมั้งหรืออาจจะแบบว่าลองมองดูไหมว่ามันมีบางคนที่แบบที่แบบเราไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรเงี้ยแต่อยู่ข้างๆมาตลอดอะไร
1: ซึ่งเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะมีคนแบบนี้อยู่รอบๆตัวเนาะใช่ไหม
2: ไม่รู้
1: คนที่เขาแบบคอยหวังดีกับเราแต่ว่าเราอาจจะแบบไม่เคยมองเห็นเขามาก่อนไม่เคยเขาในสายตาอะไรประมาณนั้น
2: อะไรประมาณนั้น
1: โอเคโอเคเมื่อกี้นี้ได้แอบฟังซาร่าร้องแบบสั้นๆไปแล้วทีนี้ขอฟังเต็มๆสักหนึ่งฮุกได้ไหมให้กับชาวเฟล็กซ์ได้ฟังเป็นบุญหูทุกคนวันนี
2: ้ยินดีมาก
1: นะฮะแล้วก็มีกีตาร์มาด้วยนะมีกีตาร์มาด้วย
2: เป็นกีตาร์ตัวโปรดของหนูเลย
1: ซึ่งวันนี้ซาร่ามาในแบบดีดๆหรือจะเป็นหน้าที่ชั้นเวอร์ชันแบบเลเก้หรือเปล่า
2: ดีแบบกินกาแฟไปแล้วแบบตื่นเต้นแล้วก็มือสั่นด้วยได้อยู่ค่ะ
1: งั้นขอฟังเลยนะครับหน้าที่ชั้น If You Don't Mind จากซาร่าสโลล่านะคะ
2: สูงนะเนี่ยสูงเลยค
1: ่
2: ะ
1: ไหวอยู่ไหวนะ
2: เดี๋ยวซ้อมก่อนพร้อมนะคะทุกคน

0: มากมาก
1: สูงปิ้นเลยค่ะเมื่อกี
0: ้อ่ะแล้วก็สำหรับขั้นตอนในการทำงานต่างๆของเพลงนี้เนี่ยซาร่าคิดว่าขั้นตอนไหนมันยากที่สุดกว่าจะออกมาเป็นเพลงนี้ได้เพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่เราคุยกันก่อนเข้ารายการซาร่าบอกว่ามันไม่เคยมาในรูปแบบของ R&B หรือแบบอะไรแบบไกลขนาดนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแต่ว่าไอ้จุดที่รู้สึกว่ายากที่สุดอ่ะไม่กับไม่ใช่เรื่องแนวทางแต่กลายเป็นการมิกมาสเตอร์มากกว่า
0: การมิกมาสเตอร์
1: ใช่ค่ะเหมือนปลายทางแบบ

0: สุดท้ายอะไรเงี้ย
1: uh-huh,
0: เหม
1: ือ
0: น
1: uh-huh.
0: เพลงเนี่ยคือปรับแก้กันไม่เยอะเลย
1: uh-huh.
0: นิดเดียวแล้วก็ uh-huh. จริงๆไอ้ที่ทุกคนได้ยินอยู่คือหนูไปอัดร้องตัวเดโมที่เขาเรียกไงไปอัดร้องเดโมให้เขาได้ทำงานได้ง่ายขึ้นแต่ว่าแบบว่าคุณภาพเสียงมันก็ดีอะไรเง
1: ี้
0: ยก็คือเราก็ใช้ตัวเดโม
1: ก็คือใช้ตัวอัดครั้งแรกกันไปเลย
0: ใช่เพราะว่ารู้สึกว่ากลัวว่าตัวเองจะร้องไม่ได้ฟีลลิ่งนั้นเราชอบฟีลลิ่งนั้นแล้วความรู้สึกนั้นแล้วอะไรเงี้ยแล้วหนูว่าศิลปินหลายๆคนเป็นแบบเวลาเราร้องที่บ้านกับเราอัดร้องที่สตูมันจะคนละฟีลลิ่งกันแล้วหนูเป็นหนูชอบอัดร้องในที่ที่หนูคอมฟอร์ตอะไรเงี้ยหนูไม่ได้ชอบความเพอร์เฟกต์แต่ว่าหนูชอบความธรรมชาติรู้สึกอะไรก็เรียบร้อยก็ประมาณนั้นแต่ว่าจุดที่ยากคือตอนมิกมาสเตอร์ค่ะเหมือนคนมิกมาสเตอร์เขาอยู่ต่างประเทศด้วยแล้วแบบแล้วการที่เราจะสื่อสารกันได้มันก็ค่อนข้างที่จะแบบยากมากอ่ะ
1: แล้วมันต้องใช้เวลาไทม์โซนก็ไม่เหมือนกันด้วยใช่ไหม
0: ใช่เราว่าทั้งเกรงใจพี่เขาด้วยแต่เราก็อยากได้แบบเขาเรียกว่าไงหนูก็จะมีความแบบ perfectionist ในการฟังประมาณนึงอะไรอย่างเง
1: ี
0: ้ยเราชอบเบสตรงนี้นู่นนี่นั่นตรงนี้กลายเป็นว่าแบบโอ้ยากที่สุดคือเรื่องนี้แต่สุดท้ายก็คือเราก็ได้ตัวมาสเตอร์ที่เรารู้สึกว่าเราชอบอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็คือเป็นเวอร์ชันนี้ที่คนได้ฟังกัน
0: ถูกต้อง
1: โอเคโอเคทีนี้ขอแตะถึงเรื่อง MV กันเล็กๆน้อยๆก่อนจะเข้าสู่ช่วงออนไลน์นะครับ
0: ค
1: ือใครอยากรู้เรื่องของ MV เต็มๆเดี๋ยวต้องไปกันต่อออนไลน์แต่ตอนนี้ให้ซาร่าพูดถึง MV แบบสั้นๆหน่อยว่า MV เพลงนี้เนี่ยมวลรวมมันเป็นยังไงบ้างมีความพิเศษอะไรใน MV เพลงนี้บ้าง
0: ความพิเศษเหรอคะมีเต็มไปหมดเลยค่ะความพิเศษแบบว่าคือ1เลยคือความพิเศษก็คือล่าเองคือล่าแบบก่อนหน้านี้ล่าไม่ค่อยได้เอาตัวเองกลับไปเล่นอะไรเมื่อก่อนจะมีช่วงที่ล่าแบบเล่น MV
1: เล่นเองใช่ไหม
0: แบบบ่อยๆใช่ไหมแต่ว่าหนูแบบไม่ได้เล่นนานแล้วหนูก็เลยแบบอยากปรึกษาพี่ๆแบบอยากทำอะไรอยากกลับมาทำอะไรแบบนี้ก็เลยทำแต่ว่ามันก็ไม่ได้กลับมาทำในรูปแบบที่เคยทำมาก่อนอะไรเงี้ยอันนี้มันก็ดูแบบเขาเรียกว่าไงค่อนข้างไกลตัวประมาณนึงเนาะแบบใส่หมวกคาร์บอยอะไรเงี้ย
1: มาถึงบทบาทใน MV ใช่ไหม
0: ใช่ใช่บทบาทใน MV เอ่ยหรือว่าจะเป็นการแบบล่าสุดที่ล่าถ่ายไอ้พวกรักๆอะไรแบบเนี้ยก็เอาใจลงไปเล่นนะคะ
1: โอ้
0: โหเพลงเกือบแรกๆอ่ะ
1: เออนานมาก
0: นอกนั้นก็เป็นร้องไห้ขี้มุกป่องไปเลยก็รู้สึกว่าแบบเป็นอะไรที่พิเศษแล้วก็บวกกับนางเอก MV ด้วยพี่โจลิน
1: อุ๊ยจะบอกว่าให้อุบไว้ก่อนให้คนไปตามทางออนไลน์ไม่ทันแล้วไม่เป็นไรเพราะว่าโจลินมารับบทใน MV เพลงนี้ด้วย
0: ใช่ไ
1: หมอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อออนไลน์กันนะครับแต่ว่าตอนนี้ซาร่าเนี่ยฝากเพลงนี้หน้าที่ฉันกับชาวเฟล็กเลยละกันครับผมเชิญเลยครับ
0: ค่ะก็ขอฝากเพลงหน้าที่ฉันนะคะ If You Don't Mind นะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนนะคะแล้วก็ขอเข้ามากันที่เฟล็ก104.5 กันเยอะๆนะคะขอแบบให้ถล่มทลายเลยค่ะทุกคนเพลงมันพอนะ
1: นี่พออยู่แล้วขอเข้ามาเราจัดให้ฟังกันแน่นอนเลยนะฮะหน้าที่ฉัน If You Don't Mind จากซาร่าซาโลล่านะครับขอมาได้เลยนะฮะอ่ะใครอยากรู้เรื่องราวแบบเจาะลึกของตัว MV ต่างๆนานาตามไปต่อกันที่ออนไลน์ของเราได้เลยนะครับที่ YouTube แล้วก็ Facebook ที่ Flex Connect นะครับผมตอนนี้ลาทาง Flex 104.5 ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ
0: เย้บ๊ายบายค่ะ
2: Flex Talk โดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยสะใจทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
3: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

เดียวจบครบทุกเพลงฮิต1045 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit

0: Energy Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยสะใจทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ต้นเชื่อว่าน่าจะเป็นเพลงโปรดของใครหลายๆคนเลยนะครับซิงเกิลจาก Bedroom Audio กับเพลงไม่บอกเธอนะครับและตอนนี้ FJ ต้นขอบอกทุกคนเลยนะครับว่าต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของ FJ ต้นครับมารายงานตัวแล้วนะครับในคืนนี้นะครับคืนวันจันทร์ที่22มิถุนายนนะครับก็มาเปิดเพลงเพราะๆมีเป็นเพื่อนกับชาว Flex 104.5 ของเราทุกคนเลยนะครับยาวๆกันไปเนาะ3ชั่วโมงเต็มๆตั้งแต่ช่วงเวลา2ทุ่มกว่าๆแบบนี้นะครับไปจนถึง5ทุ่มส่งทุกคนเข้านอนเลยนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ใครที่อยากจะฟังเพลงอะไรของศิลปินคนไหนนะครับขอเพลงกับต้นเข้ามาได้เลยนะฮะเดี๋ยว FJต้นจะเปิดเพลงเพราะๆเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเองนะครับ

0: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินนะฮะที่ก้าวเข้าสู่ศิลปินเดี่ยวอย่างเต็มตัวแล้วนะครับสำหรับมางนะครับกับเพลงนี้ฮะคิวปิดนะครับต้นเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงนะครับที่ใครที่ได้ฟังเนี่ยต้องมีการขยับแข้งขยับขาตามแน่นอนเลยนะครับและที่สำคัญเลยนะครับเพลงนี้เขาก็ได้พี่ไฮอาภาพรนะครับมาร่วมฟีเจอริงกันด้วยนะฮะ FJ ต้นเปิดให้คนได้ฟังกันแล้วนะครับกับช่วงนี้เลย Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: ตอนนี้ก็เข้าสู่ท้ายชั่วโมงแรกของ FJ ต้นแล้วนะครับเวลาผ่านไปเร็วจริงๆนะฮะสำหรับเพลงที่ถูกขอเข้ามาในชั่วโมงนี้แล้ว FJ ต้นยังไม่ได้เปิดให้นะครับบอกเลยว่าต้นไม่ได้ลืมนะฮะจัดเอาไว้ให้แล้วต้นชั่วโมงหน้าแน่นอนกับ3เพลงนี้ครับ

0: ามพลาดเด็ดขาดเลยนะฮะ3เพลงนี้รอทุกคนอยู่แน่นอนต้นชั่วโมงหน้าหลัง3ทุ่มที่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
3: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
4: Flex Flex Recommended This Week
1: ไม่เคยได้ลา Three Man Down

0: ติดตามเพลย์ลิสต์ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5

0: ่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย CU Band Concert Echo Ops Spirits 15 กรกฎาคมนี้สยามพิคเนตกดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: มาแล้วนะครับ FJ ต้นกลับมาพร้อมกับ10เพลงเพราะต่อเนื่องให้คนได้ฟังกันต่อนะครับจัดเต็มกันไปเลยนะฮะกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ด้วยนะครับส่งท้ายกันไปนะฮะซิงเกิลจากพี่ตู่ภพธรนะครับบอกเลยว่าเพลงนี้เนี่ยเขาได้ร่วมงานกับมาทีมด้วยนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าตรงกับใจนะครับและสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับใครที่อยากจะเจอกับคนที่ตรงกับใจนะครับต้นขอแนะนำทฤษฎีนี้ให้ทุกคนรู้จักกันเลยนะครับนั่นก็คือทฤษฎี Red Nail Theory นะครับเป็นการทาเล็บสีแดงเพื่อดึงดูดคนเลิศๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับเพราะว่าการที่เราเนี่ยทาเล็บสีแดงนะครับมันจะช่วยกระตุ้นความมั่นใจช่วยเปิดสปอตไลท์ให้ชีวิตนะครับแล้วก็เพิ่มออร่าให้ดูโดดเด่นจนต้องเหลียวมองเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือว่าเรื่องความรักนะครับก็จะปังทุกเรื่องเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะเจอกับอะไรเลิศๆในช่วงนี้นะครับก็ลองทาเล็บสีแดงกันดูได้เลยนะครับและช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณได้เลยกับบิสชินบัตเตอร์โคคอนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยบิสชินบัตเตอร์โคคอนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: น้ำหนักขึ้นอย่ารอให้เสี่ยง Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ชวนคุณมาเช็คให้ชัดคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงในงาน Good Health Great Heart กับหัวข้อ Weight and Warning สัญญาณเสี่ยงโรคอ้วนน้ำหนักเตือนโรคแทรกซ้อนร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางพร้อมแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจี๊ยบชมพูนุชปิยะธรรมชัยพบกัน28มิถุนายนนี้ที่โรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ลงทะเบียนฟรีแล้วมาลุ้นรับของรางวัลภายในงานรู้ทันวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า Good Health Great Heartเฮลตี้ทั้งตัวหัวใจแฮปปี
3: ้อยากให้อ้อทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบนเลือกอาหารแมวเนโก้ Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก้ Holistic and Grain Free
4: ขอให้พลังอำนาจพาราตนาไตช่วยดลบันดาลให้ผมเจอสมาชิกโดยปฏิหาริย์ด้วยนะครับ
5: เมื่อทีพ็อปอยากเจ๋ง
6: เราจะเดบิวต์วงกันใหม่
4: นี่แหละครับบอส
5: แต่วงกำลังเจ๋ง
4: นี่ห้องซ้อมของเราจริงๆเหรอครับ
6: บอสขอแนะนำไม้จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของวง R Wolf ของพวกเราน
7: ายตอบได้ไหมว่าที่ทำไปเพราะทำตามความฝันที่ทำไปเพราะเรา
5: Lost to Light อยากจะดังหรือยังนะทุกวันเสาร์3ทุ่มครึ่งทางช่องจีเอ็ม25เริ่ม20มิถุนายนคัดทางอาชีอี
8: บางทีเราก็นึกอิจฉานายเหมือนกันนะ
9: พี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ

ัดให้ฟังกันแล้วนะฮะกับอีกหนึ่งเพลงที่ต้องบอกเลยว่าเข้ากับบรรยากาศในช่วงนี้สุดๆไปเลยนะครับฟังแล้วรู้สึกเหงามากๆเลยนะฮะซิงเกิลจากเติ้ลและ First One นะครับกับเพลงกลิ่นฝนนะครับก็เป็นเพลงที่ต้องเชื่อว่าน่าจะทำให้ทุกคนเนี่ยนึกย้อนกลับไปนะครับถึงวันที่เราเนี่ยเคยมีเขาคนนั้นอยู่ข้างๆนะครับ FJ ต้นเปิดให้แล้วนะครับกับช่วงนี้เลย Flex Recommended ครับFlex และตอนนี้นะครับต้นก็อยากจะมาย้ำกับชาว Flex ทุกคนอีกครั้งนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะฮะสำหรับ Flex Talk ของเราในสัปดาห์นี้นะครับก็สำหรับวันจันทร์นะครับเจอกันไปเรียบร้อยแล้วนะฮะสดๆร้อนๆเลยนะครับกับซาร่าซาโลล่านะครับศิลปินสาวเท่เสียงอบอุ่นนะครับที่พร้อมโอบกอดทุกคนผ่านซิงเกิลใหม่ล่าสุดหน้าที่ฉันนะครับต่อด้วยวันพรุ่งนี้นะครับวันอังคารที่23มิถุนายนนะครับพบกับหนุ่มๆวง Proxy ที่จะขอส่งเพลงใหม่แบบโดนเส้น Gen Z อย่างเพลงขี้แงนะฮะที่ได้โชกุน Proxy เนี่ยมาลุยทำ MV เองด้วยนะครับปิดท้ายกันที่วันพฤหัสที่25มิถุนายนนะครับเปิดบ้านต้อนรับเจ้าพ่อเพลงเศร้าอย่างแว่นใหญ่นะครับที่ขอกลับมาชวนทุกคนหวนกลับไปสำรวจความหมายของความทรงจำนะครับกับซิงเกิลใหม่กอดความทรงจำนั่นเองครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะมาเจอกับศิลปินที่ชื่นชอบแบบใกล้ชิดที่หน้าสตูดิโอนะครับก็ติดตามรายละเอียดกันให้ดีเลยนะครับที่เพจ Flex Connect แล้วก็อย่าลืมนะฮะสะสมคอยนะครับรีดีมรับสิทธิ์เข้าพื้นที่กันได้ที่แอป Flex Connect นั่นเองครับและต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยสะใจทุกคำกับกอบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Flex Flex Next Hour ตอนนี้ก็ใกล้จะ4ทุ่มแล้วนะครับสำหรับในชั่วโมงหน้าทุกคนกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อได้เลยนะครับต้นก็ยังคงอยู่กับชาว Flex ทุกคนไปจนถึง5ทุ่มนะฮะพร้อมกับ3เพลงนี้รอทุกคนอยู่ครับ

0: รอเลยนะครับ3เพลงนี้รอทุกคนอยู่แน่นอนต้นชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 นะครับกลับมาเจอกันนะครับทุกคน
1: Flex Flex Next Hour Popcorn Popcorn Popcorn

0: เตรียมพบกับปรากฏการณ์ความมันจาก82 Major กับคอนเสิร์ตเดี่ยวที่อัปเกรดความเดือดเพื่อ Attitude ไทยโดยเฉพาะเคลียร์คิวเตรียมนิ้วให้พร้อมเพราะโชว์ครั้งนี้กรุงเทพจะลุกเป็นไฟ82 Major Concert B-Bomb Be The Tiger in Bangkok 4 กรกฎาคมนี้ Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 1,800 บาทเปิดจำหน่ายบัตร30พฤษภานี้ที่ imethai.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: Trent 104.5น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยกลับมาอีกครั้งกับ True Academy Fantasia 2026ร่วมโหวตและติดตามนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบที่แอป True Visions Now
2: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45นาที

0: เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ถูกขอเข้ามานะครับ FJ ต้นใจดีจัดให้ทุกคนได้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะซิงเกิลจากยังโอมนะครับกับเพลงใจฉันตามเธอไปนะครับเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันนะฮะส่งท้ายกันไปเลยกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับและในชั่วโมงนี้ครับต้นก็อยากจะมาย้ำกับชาว Flex ทุกคนอีกครั้งนะครับเพราะว่าไม่อยากจะให้ทุกคนต้องพลาดจริงๆนะฮะกับ Flex Delivery เดือนมิถุนายนนะครับเราจะขอส่งความฟินยกออฟฟิศนะครับกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมๆให้การทำงานในวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนนะครับพร้อมความหวานจากร้านคุมมอนแลบนะฮะที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟรสดใหม่ทุกวันนะครับกับเมนูชีสเค้กออริจินอลชีสเค้กช็อกโกแลตและบาสออริจินอลนะครับแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเนโรนะครับกับโรเค้กแฮนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาโรชาโคมัชชะและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งนะครับ FJ ต้นบอกได้คำเดียวเลยนะครับว่าใครที่ชอบกินของหวานนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยครับ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม B5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุ M District Flex 104.5

0: ทิ้งท้ายชั่วโมงสุดท้ายของ FJ ต้นในค่ำคืนนี้นะครับไปด้วยซิงเกิลจากนักร้องที่ต้องบอกเลยว่าเสียงของเขาเนี่ยมีเสน่ห์มากๆนะครับนี่ก็คือเชอร์รี่นะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าชั่วคราวนะฮะซึ่งเพลงนี้นะครับเขานิยามความรักเอาไว้เลยนะครับว่าในทุกๆความสัมพันธ์เนี่ยนะครับมันจะมีวันหมดอายุจริงๆนะฮะแต่ว่าความทรงจำเนี่ยแหละครับที่มันจะอยู่กับเราตลอดไปนะฮะ FJ ต้นขอเปิดเพลงนี้ให้เลยนะครับกับช่วง FlexRecommended ครับ Flex Flex Recommended Recommended
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: สำหรับตอนนี้นะครับต้องบอกเลยว่าหมดเวลาของ FJ ต้นแล้วนะครับทุกคนใครที่ยังไม่ง่วงนะครับก็รอฟังเพลงเพราะๆที่ต้นทิ้งท้ายเอาไว้ให้ได้เลยต้นชั่วโมงหน้ากับ3เพลงนี้ครับ

0: รอฟังกันได้เลยนะครับ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้านะครับแต่ว่าตอนนี้ FJ ต้นต้องไปก่อนแล้วครับทุกคนกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้2ทุ่มถึง5ทุ่มที่ Flex 104.5 คืนนี้ฝันดีนะครับบ๊ายบาย
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5 โดยกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยสะใจทุกคำกับกอบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัดคุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Non-music

0: 10:45.
1: 10:45. Non-stop music. สิบเพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: น้ำหนักขึ้นอย่ารอให้เสี่ยงมีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ชวนคุณมาเช็คให้ชัดคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงในงาน Good Health Great Heart กับหัวข้อ Weight and Warning สัญญาณเสี่ยงโรคอ้วนน้ำหนักเตือนโรคแทรกซ้อนร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางพร้อมแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจี๊ยบชมพูนุชปิยธรรมชัยพบกัน28มิถุนายนนี้ที่โรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ลงทะเบียนฟรีแล้วมาลุ้นรับของรางวัลภายในงานรู้ทันวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า Good Health Great Heart Healthy ทั้งตัวหัวใจ
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเนโก้ Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก้ Holistic and Grain Free
4: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
5: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกันเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
6: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
7: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
8: ส่งก่อนรวยก่อน
7: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
9: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
10: นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
11: ะใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบมบี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุ M District Flex 104.5

ฉันนั่งคิดถึงอนาคตของเราอีก2ปีเวลาได้เห็นทีมันทำให้ฉันรู้สึกดีขอแค่ได้อยู่ใกล้เธอฉันมีความสุขทุกนาทีฉันเก็บความรู้สึกซ่อนเอาไว้อยู่ข้างในวันนี้ฉันไม่ไหวฉันคงต้องบอกไป

0: ู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ขอให้พลังอำนาจพลังรัฐไทยช่วยดลบันดาลให้ผมเจอสมาชิกโดยปฏิหารด้วยนะครับ
2: เมื่อทีพ็อปอยากเจ๋ง
3: เราจะเดบิวต์วงกันใหม่
1: นี่แหละครับบอส
2: แต่วงกำลังเจ๋ง
1: นี่ห้องซ้อมของเราจริงๆเหรอครับ
3: บอสขอแนะนำไม้จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของวง Our Wolf ของพวกเราน
4: ายตอบได้ไหมว่าที่ทำไปเพราะทำตามความฝันที่ทำไปเพราะเรา
2: Lost to Light อยากจะดังหรือยังนะทุกวันเสาร์3ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25เริ่ม20มิถุนายนคัดทางอาชีอี
5: บางทีเราก็นึกอิจฉานายเหมือนกันนะ
6: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบก็จัดเลย
7: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
6: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบก็จัดเลยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
8: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10 10 45
6: Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: น้ำหนักขึ้นอย่ารอให้เสี่ยงมีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ชวนคุณมาเช็คให้ชัดคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงในงาน Good Health Great Heart กับหัวข้อ Weight and Warning สัญญาณเสี่ยงโรคอ้วนน้ำหนักเตือนโรคแทรกซ้อนร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางพร้อมแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจี๊ยบชมพูนุชปิยะธรรมชัยพบกัน28มิถุนายนนี้ที่โรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ลงทะเบียนฟรีแล้วมาลุ้นรับของรางวัลภายในงานรู้ทันวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า Good Health Great Heart Healthy ทั้งตัวหัวใจ
1: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music

0: ารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10 10 45
2: Non-stop Music
1: 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop music

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music10 เพลงฮิต45นาที

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมวลปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยกลับมาอีกครั้งกับ True Academy Fantasia 2026ร่วมโหวตและติดตามนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบที่แอป True Visions Now
2: 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โหไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
2: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
1: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
2: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
1: ส่งก่อนรวยก่อน
2: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
1: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
3: พวกเราไลค์แคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
4: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
5: โชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
6: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
5: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
7: เลือกอาหารแมวต้องโชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
8: บิสกิตบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
9: ม
8: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิสกิตบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

0: ช่
1: เตรียมพบกับปรากฏการณ์ความมันจาก82 Major กับคอนเสิร์ตเดี่ยวที่อัปเกรดความเดือดเพื่อ82ไทยโดยเฉพาะเคลียร์คิวเตรียมนิ้วให้พร้อมเพราะโชว์ครั้งนี้กรุงเทพจะลุกเป็นไฟ82 Major Concert B-Bomb Be The Tiger in Bangkok 4 กรกฎาคมนี้ Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 1,800 บาทเปิดจำหน่ายบัตร30พฤษภาคมนี้ที่ imethai.com
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5